0: ว่าเราวันที่ชาลามูเลคุ
1: เย
0: ่มันเลยมันจะทำหายากเล
1: ยอื
0: มมันคุ้มกันได้นะมันเป็นที่พันยังดูดูตาดิเจมันเด็กก็มันตุ้งเจ้าเนอะ
1: จังหวะยังนั่งกินสามัดวันยังวันนั้นเป็นที่พอตอง
0: ดิฮิราชดีวะ
2: แต่ดูขอบคุณ
0: อายาบ้านกินอะไรกันตั้งรัก
1: อย่าอายาบ้านกินลักษณะจะที่จะเนี่ย
0: ขอบคุณ